0: ัลโหลครับฮัลโหลคุณแกง
1: ครับ
0: เบาวิทยุหน่อยได้ไหมครับโอ้โหสายหลุดไปแล้วอ่ะ

ถ้าพูดกันง่ายๆก็ว่ามีหลักเราจะทำอะไรไม่เรามีหลักไม่หวั่นไหวไปตามเขาตามที่เขาว่าตามที่เขาเป็นกันคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นทำไปแล้วก็หน้าที่ของเราแล้วนั่นแหละมีทำเต็มที่เลยไม่ใช่มีสิ่งอื่นมีคนอื่นอะไรอื่นเป็นที่ที่ซึ่งไม่มีสาระไม่มีสาระที่ที่เรื่องมีทำเป็นที่ที่มีสักที่ที่ที่ที่มีทำเป็นที่ที่การที่เราจะทำเราจะไว้เวลาที่เราทำงานเราจะทำจึงขอให้ติดตามงานเราไปดีๆขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกคน

0: ถึงนาแค่ตาเดียวนั้น
1: สวัสดีสวัสดีให้สาวเพชรเกษมสร้อย36นะสุดยอดนะครับ
2: ครับผมร้องย่ำใดกับมวลย่ำนั้น
1: คนละสิให้น้ำเล่าด้วยกระสูกน้ำเล่าด้วยเดิน
0: ไปแล้ว
1: ส
0: ิ
2: ใจทั้ง
0: วันนี้ที่เปลี่ยนเป็นเด็กสีที่เป็นเตียนชุดเขียวขาวว่าไม่ดี
1: ว่าจะไปตื่นกันเถอะเห็นว่ากันเดี๋ยว
0: ว่าในเลี้ยวหาผู้ใดว่าที่แถมเลยแต่ในนี้มองหาผู้ใดก็ไม่เห็นเห็นที่ใส่ได้หน่อยแต่ก็ยังเขาสีมาตั้งจะมองยืน
1: เขาจิไปตื่นเห็นอย่างเดินนี่
0: ตื่นสูดตื่นสูดยืมไปจังข้าวเนี่ย
2: ยืมไปไล่นกสมบอง
0: จ้า
1: เดี๋ยวเงียบเงียบเงียบเงียบดีเน
0: า
1: ะ
0: อาทิตย์นี้มันจะได้ก็ขอให้แม่ใส่สูดเพื่อราศีนี่นะ
1: สีใสอยู
0: ่ดีเจสนใจทั้งสองคนนานาอยากให้แต่งสูดคือกัน
1: โอ้อยากให้แต่งสูดคือกัน
0: จ้าก็ไปในกลุ่มกันบอกว่าในทางการบอกกันอยู
1: ่โอ้ครับ
0: อย่าใส่เสกสองคนยืนแย่งกันนะ
1: ขอบคุณที่ติชมมา
3: You're listening to radio is a foreign country.

จแล้วนะครับเป็นข่าวจ่ายเบอร์สองนะเป็นฟังยี่สิบห้าบาทคาราเซ็นสามบาทมาลาสามเป็นไปเป็นตามา

0: กัดตับฟรี5ป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางอาการชาตามือและเท้าสกัดตับฟรี5บำรุงเลือดบำรุงร่างกายบำรุงประสาทเหมาะสำหรับชายหญิงและเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตอาการเบื่ออาหารสตรีหลังการคลอดบุตรผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้นไข้รับประทานยาสกัดตับฟรี5สกัดตับฟรี5มีทั้งชนิดน้ำกลิ่นหอมรสหวานและชนิดแคปซูล
1: ระดับหนึ่งของเมืองไทยหวานใจคนแก่คนเฒ่าแม้กระทั่งหนุ่มสาวก็ยังถามหาเขาละพิชัยวิไลศรีดาราเจ้าบทบาทเหยียบขาดการร้องทำนองปากใต้ผู้สวมบททศกัณฐ์ที่มั่นสะใจหน้าเวทีเยี่ยมยอดยิ่งใหญ่ด้วยฉากลิขิตพิสดารเทคนิคการเหาะเหินเดินเวหาหน้าดูตื่นตาประทับใจระบบไฟไฮเทคจากต่างประเทศคณะเดียวที่กล้าท้าพิสูจน์สนใจติดต่อโขนสดพิชัยวิไลศรีแต่นเนิ่นๆเพื่อขันความผิดหวังที่สำนักงาน8ทับ4ซอยสุขุมวิท48หลังธนาคารออมสินพระขนงกรุงเทพโทรศัพท์3920112และ3986594ด่วน
2: วันถ้าแค้นล่ะมั่งซะ
3: วงคำเหลาขอเชิญหม่ำซะกับอาหารเสริมทางอารมณ์ทุกแผงเทปเร็วๆนี้ VIP MGA หม่ำซะ
4: อร่อย
5: หยุดบีโอแจกใหญ่กว่าใครได้กำไรหลายต่อ1เมื่อซื้อครีมสิวฝ้าบีโอวันนี้รับโลชั่นมูลค่า25บาทฟรี2กล่องเปล่า4ชิ้นเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งมายังบริษัทเสื้อยืดบูติกหลายลายสไตล์บีโอจะเป็นของคุณทันที3ทุกชิ้นมีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำทุกเดือนเดือนละ10เส้น

0: สุสานนางครวญ
1: ม่วนดีดี SNR Promotion ว่างตลาดสั่นแล้ว
2: มาแล้ว
3: ในหมู่บ้านเรามีภูมิปัญญาอายทอด
4: ประชาชนอเมริกันว่าข่าวหรือความสนใจทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อต่างๆนั้นถูกช่วงทิ้งไปนะคะโดยอาการป่วยกระทันหันของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตัน

้ยล่ะเอ้ยเห็นว่าอ้ายขี่ลีจะเฝ้าขี่เหงากายหลายเด้อเห็นอ้ายนี่ดำค่อยลอยจะเฝ้าไพ่เหงาเว้นบัดนะเหงาน้องลมกลางวังยังสิได้เอิ้นใส่อ้ายหรอกนะ

พลนาแก้วคงเห็นแล้วคุณแล้วแล้วคุณบิดอนมานางนะแม่ต้องแพ้ท้องอยู่ถึง2เดือนจึงค่อยเลื่อนหายจากอุลางนะต้องทนทรมานหัวอกตรอมๆเหล่าร่างกายหายผอมนะจนทั่ว

นมองต้องทนอุ้มท้องจะทุกข์ไม่ว่าจน4 5 6 7 8เดือนผ่านอุทธรณ์ของท่านก็ใหญ่นะขึ้นมาจนเดือนที่9ย่างเข้าผ่านพ้น